0: คุณตัดมิตา
1: คอรีเอนกันกราจซีนมาลูนาร์สันนาปัจจุบันนี้รู้สังเกตมาทามันเยสส์